0: เยอะ
1: มีโซวาจะเป็นกุล
0: Terus
1: Natian
0: Mbak Wayu Alon-alon, ndak ketengi loro